มาตั้งความเมตตาไงเปรี้ยคนไม่ละคนอะไรมากนะทำไปบริจาคก็ชิบียนชูริจ้าไปที่คอมพิวเตอร์คินดานดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูเช่นเฮ้ยแม่งมาเนี่ยคนความเมตตาคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เลยสิเก้าเนี่ยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแอนด์ซัพพอร์ตเอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาชิบียนมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยรู้แค่ก็ต้องบิ๊กลีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กลีโกร์มาอีแบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสกีสังสอสตามาบิ๊กลีโอเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पनि पाइन्छ CCTV camera र भरपूर दु internet पनि जोडिन्छ त हौ आमा म चाहिँ लागे ताके औ तालो बेताल महिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसी औ यो फोन नम्बर 0215 45787 9842535541 अब भयो अब गुड वेरी गुड वेरी गुड